0: ใช่เด็กกีพลัดชนงและมาดวันกีกำตูดอร์สุกิวไลวันมันชวายูยินกีชนงยองอีกีว่าบุนีกีว่าวันนสอร์ตังวันตังอุไลแหละมนุษย์กิวไลเอบะโตลุกวสิเตฮาเวโตวะกิวิกิวิสคิมันฮาเวโตวะมุดวะกิอิมลังกะสะลังยองกะชนงกะทาวอีดังบุนบายกิจิงเอ็มคัมยองอีวาฮอลคอมมิตี้ยองกะชนงอีนดุกิสปาสเนมกิวะดะไลมุดกะชนงยองอีมันกอกวะสะดินฮะดุกะเตกะเตวัดอุฮอลคอมมิตี้อุมันดอร์บารีกัมกะชนงอิมจุยอเอกิวะบุนีกิปอร์มุดนกินองมิคมันกิวะบุนฮันเรย์องกีดังโยฮันเรย์ฮัดุกัดนี่มพูเอ็มมุยโยอีตัวฮอลคอมมิตี้ดังโยมั่วมิโยมั่วอีกัดว่ามันกัดเตะตมุดเอ็มอีพัวริพัววอมเอ็มสลับมุดคำกิสิงคำกีดอร์บาร์คุชเนมกัมตัวมันได้สิงกีดอร์บาร์กีว่าบุญฮีมุดมันในชมาดันบอลเอ็มอีพัวร์มันในใจตูชาจันวะจรองเชียบอีตัวแต่มุดว่าบุญฮีกีพัวร์เล่มันดอร์บาร์ชนงอีฮากานี่กายุงสกอร์ไพรมารีเตยดาวว่าอีกัมกัชนงเลดเอ็มลัดยิ่งตุกยิ่งโตอุเอยนี่ก็อิบะคำกติกาฮอลบอลดิงแล้วเนี่ยคิดว่าบ่นี่จริงเอ็มคำกิยองอีตัวมดกว่าอุโยเอกีขนังว่ามันสุกติกามันริดกิยองอียองก็ชนงก็เท้ากิยองอีใช
1: ่ต่อขจักอันอุยขรุญานี่ให้ยตัวว่ากินกีเป็นขนาดมั้งคำองแต่พี่คำให้นี่ให้ชนงยองพี่เดบ่นกิบรูมไอคิวเป็นเอ็มคำกิเป็นขนาดแล้วนี่นางบ่นมาไอคิบรูกูนางเป็นเอ็มคำอุไลฉบับมั้ง
0: คิดว่ามันกติยูอินี่เลี้ยงกับเป็นขนาดตัวมดดับบนฮัดดูชีอาร์พาวยุงเล็กิบรัวเอ็มปัญคณะกิเตวตัวชนะไพรเบตแต่ในเรื่องกันนี่ก็ชิสปะสัญญาคิวบุญกินกิชนงเชนิบุญกิวเดียดังนี้สเนมเดดแต่ในเรื่องกันชนงยองอีดังเฮนีตอิบานายูเดดหมดยออินเบนตากตุกัสปัญคณะชิสปะสัญญาดับเป็นไลท์ชัวกับสุรการดังชีอาร์พาวพระตลีแต่ในบันตากิตุกิอาร์พาวพระตลีเดสามิจิกิไปบ้าว่าเอ็มกิวดาชนะเอ็มกิวมพุเดบละในกระบวนการกิจกรรมบนนี้กิยุงตมุดดาอัพไลเบียงตูสกิตริวโตอัพไลยังกันนี่กับปัญคณะแต่กัดอีวาวดาองตมุดดังโยอินในบรรดากับปัญคณะในเรื่องกันนี่กับปัญคณะเละมันนี่กิบรัวชั่มจึงเอ็ดูกะเตะกิวิกิวิกิชนงตมุดมันกิชนงอยู่ว่ามาดันยี่กิวชนะปัญคณะมุดดาอีกสอร์คาร์ขัดอาร์ฮจาร์แต่มุดดูยี่กิวปันดับอาร์พาวฮจาร์เลพาวฮจาร์ยิวมันปัญคณะแต่อีในเลี้ยงก็ชนงยองอีมุดวันระก็เยกีไปบะยี่ตีจิงเอในบรรเทาชนาวในเลี้ยงปัญคณะในบะในเลี้ยงกันนี่ก็ปัญคณะว่าได้เอจิงยารับก็สอร์การฮัดดูชิคำตุขัดอาร์ฮจาร์ชิพาวฮจาร์แต่อีในเลี้ยงก็ชนงยองอีเอ็มกิใจใจบรูกีว่าชนารูปหายปัญคณะตมุดเดปอยเด็กชิอาร์ลักมุดเด็กชิลักในบะคิวบุนิกิปัญคณะเลยว่ามุดเดชนากิบรูมลุมาลาเลยฮักชิลักเดปอยไปในบ้านก็ต่อเทาวเรียลดำชนะกิบรูเล่มห้อยอีกำก็ชนงมชายในบ้านว่าวันระกันจริงสมัยกิไปบะมันกจุดแต่ในเตยดาวตมุดเคร์เมนีในนี้ชักมันมันดาวันก็ตุกสกิมปัญคณะได้ว่าเครชิตอมุไปบะแต่ดังโยชุชุกิกิติกิจิงก้อยจิงเขียวปนดุกิติกิจิงสมานในบ้านกัดว่ามันในอีดังชัววโรกิบรูลายปัญคณะกิชมาดัน
1: แต่ให้ต่อวันว่าอีเล็กโคดและเนอุปนโคดปัญจิงอะไรกันนี่ก็ชนงยองพีโจเอ็มไอกิกันจาSocial work kujo penman pi hanya chenong lane jo emo ki kenja department ki bo wan wo pen sia tho ep hai bo ka manule kho ye ka chenong ka thao khnang yo wan ra ko ya ichat itram hai ne chenong ka thao yang
0: ta hau ge to ye ka ge chat ke khia nei ben tai ki pen khoi chenong te dang chwam ju em ka won ko won ka ge jing pen khoi chenong ono de ki bru yo pen khoi jar gi yong jari sem yong ki te haden manda e kam ka seng sam la yong ka balang.แต่มันได้อยู่กับการอินนิสเนมเดดดาลิสเนมเดดกับตัวเดวชิมขี้กับเซ็งคันรูยองบาลังเพรสบิเตเรียนอีเฮนิโตดีเพรสบิเตเรียนมันเป็นมีไปบ้างกินเป็นเต้าปงคุยชนงแต่ให้ที่พอร์ปงคุยชนงดาเป็นเครียดเยกับชากิบัมกิดิกัมตูกัมนิสเอวตัวคริงกิตุกิบุนกิตุกิเปอร์ล็อกคันรูแต่เฮเดนมันดาไลลุตีเด็กกับจิงเซ็งคันรูฮันเรยุยเชมจิงเอในบ้านเอ็มกามิจิงลุดนดูว่าหมดคำเตดมันงาคำมูเจเนอรัลสเกตรีฮันเรย์ดับเปลไลน์โนเด็กกับชนงมันนันฮักสวาคริสต์มาสคำตูเขาดิสมบาร์ยิวเล่โซซันทริกและเนชพาวทริกมันนูดิสมบาร์กันนี่ดับเดย์มีไปบ้างว่าเด็กปุ่งคุยกับชนงกับเท้าว่าเด็กปุ่งคุยว่าร้อยกี่เอเรียชนงว่าโตปุ่งคุยแต่กี่ดีพาร์ตเมนต์แต่งานกับไอ้คุณมวยงามจูเอ็มในบ้านกับ awareness program เลยดังให้นี่พอร์มันคุณมวย general secretary ดังซีซีเนวัน awareness program the arsenal วันกันนี่กับ forest department ว่าเด็กอ๋อนว่าได้รับกับว่าอีว่าในบรรทาวทุ่งอีตุกิดิ้งแต่หมดอีตุกิดิ้งว่าทุ่งอีชมาดันยูพีอีเชนีว่าโต

ก็นี่ต่อกับอากาศวานิจวัยกับโปรแกรมกับวันชพีหาวชิสปะอวีปอนอวีเมกะเฮิร์ตเอฟเอ็มแบนด์แต่พลังรอให้นี่พอเบียงวอลสตางวันนี้จะกับวิทวันกับโปรแกรมวิโยอีกับมิกซ์แบ็กซองหากันนี่กับโปรแกรมวิโยพิวส์เนียวยากิรวายเฮกเตียนจันทียาเฮกเตียนพะเร็งกัมจูเล่เฮกเตียนคาซีอุสตังอีกันนี่กับโปรแกรมกับยองอีปันเตมิชพีเยอีรวายนักชอว์ยองกับอาลิชาอีรวายวันเดย์เอเบอร์ตุจก็Made in India, pun board one sa itu kaha.